lama iku kan nyek diklan ang kenca kabun ayan unang hiyan tergera hiam nang nyek akin hitiang mateng nang pedih sang langtin un Hilang hati naun om Ulau dia nang cikai di lanang Uyah nang cipa jemnang Hiyanam Salang kai tegi di emnam Hing makon ngak teng mo emnang Hiyanam ไอ้โซกายเถื่อเกียกับอูยเลบาสะประกามากอนงาเตียงมอหินนอมเกิดมาเกิดตบาปะเตะสงโอตีนอุ่นงะนาอัญญะเดคลาเอมหิเฮนอมตึงกาละลึงอปอดอุติเดคลานอังอม เห็นนางอ๋อไอ้เสมอเลื้องยาโอเดเดคลายเฮียเห็นนางอ๋อโอจังอภัยพงบอกกลายดินอ๋อเห็นนางอ๋อไอ้ก็มาอยู่บ่ได้ไอ้ก็บ่ได้ไปไทยอะไร